ำน้ำพ่อแม่หาเงินทำส่งเสียเลี้ยงลูกไปหาสู่เลี้ยงกูหาผู้ดัดพันแหงบ่หูเฮือนไก่แหงจำบอกไฟบ้างลูกเพิ่นกูมาฟังบอกไฟบ้างลูกเพิ่นกูมาฟังเป็นตาจังคือ